0: ืออะไร
1: วิสัยแ
2: อมจอดเอลเค
3: สรีลังกีริทเมียวิชเวสิสาราไลฟ์เอฟเอ็ม